0: ตาควงว่าตายตาอีเศร้าอีเศร้าควงว่าตายตาควงว่าตายตาโอเมียเปียติอาจจะเมียเปียติควงว่าตายตาควงว่าตายตาควงว่าตายตาควงว่าตายตาอีเศร้าอีเศร้าควงว่าตายตาควงว่าตายตาอีเศร้าอีเศร้าควงว่าตายตาควงว่าตายตาโอเมียเปียติอาจจะเมียเปียติควงว่าตายตาควงว่าตายตาควงว่าตายตาควงว่าตายตา
1: อีเศร้าอีเศร้าควงว่าตายตาควงว่าตายตาอีเศร้าอีเศร้าควงว่าตายตาควงว่าตายตาเนื้อกาอีเศร้าไฟเนื้อป้าอีเศร้าตีโยนิจางอ